0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
3: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

The Night is for Sale ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโมกี้ไลออนมัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน UR Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Life and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น

วัสดีครับผมสมุยวันนี้ผมปล่อยเพลงใหม่สาย Say Yes อยากชวนทุกคนมาฟังมาสายไปด้วยกันนะฮะฝากผลงานผมด้วยครับ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกคนเลยนะครับเช้าๆวันจันทร์แบบนี้นะครับวันทำงานวันแรกในสัปดาห์นี้นะฮะ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วครับขออนุญาตนะครับมาแทน FJ แบมของเรานะครับแล้ววันนี้นะฮะเหมือนเดิมเลยใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับรีเควสต์เพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับใครที่กำลังเจอกับรถติดในช่วงเช้าๆวันจันทร์แบบนี้นะครับก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับฟังเพลงเพราะๆจาก Flex 104.5 พร้อมกับมี FJ ต้นอยู่เป็นเพื่อนทุกคนแน่นอนครับวันนี้อยู่กันไปยาวๆเลยนะครับตั้งแต่8โมงนะฮะไปจนถึงบ่าย2กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับซิงเกิลจาก Blackheart นะครับกับเพลงอยากจะกอดเธอนานๆ Have a good time นะครับต้นเปิดให้เลยนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex104.5 นะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: และตอนนี้นะฮะต้นก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาเปิดโหมดความหลอนใจกลางสยามสแควร์นะครับไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะฮะกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ในประเทศไทยนะฮะใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับมาวิดพร้อมกันที่สยามสแควร์นะครับนำโดยเอมแบดดี้ซีครีมสวงวาดยานินเฟวิกโฟกัสยานินเจลบอย2กล้าพันดีลาลาเต้หมีภูมิกแม็กนิรินเพอร์เซสพ็อกซี่สมุยแสนดีซาวเวอร์ซอสตีตี้นิชาพัฒน์และวิสนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับติดตามไลน์อัพศิลปินทั้งหมดและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook สยามฮาโลวีนและ Flex Connect นะครับแล้วมากรีดมาวีดให้สุดเสียงไปพร้อมกันวันที่30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์นะครับขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับต้นจัดให้คุณได้ฟังกันเลยนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงข้างรักจากโอบนิธินะครับกับเพลงเจ้าของรอยยิ้มนะครับก็เป็นเพลงที่จะมาทำให้ทุกคนเนี่ยหัวใจพองโตนะครับกับเรื่องราวของคนที่แพ้ทางให้กับรอยยิ้มของใครบางคนนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Lake Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะฮะทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับใครที่กำลังรอเพลงของ Yesterday นะครับต้นจัดให้แล้วกับเพลงนี้ฮะ
2: ใครสักคนที่ไม่ทำร้ายกันให้ฉันวางใจดวงที่สำคัญพร้อมอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน
0: รอเลยนะครับกับที่ที่ปลอดภัยนะครับและหนึ่งงานจาก Serious Bacon ครับ

0: ไอลาฟิตติ้งกับอนาโตมี่รับบิดนะครับเหมือนเธอไม่เคยจากนะครับบอกเลยว่า FJ ต้นจะไม่จากทุกคนไปไหนแน่นอนกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
3: ้ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
6: กอบกอบ
5: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันสิ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที

0: ซิงเกิลจากปันสอนวัฒน์นะครับกับเพลงที่เดิมนะฮะและ FJ ต้นก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับยังคงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเพื่อนชาว Flex 104.5 ทุกคนเลยนะฮะพร้อมกับเพลงเพราะๆ10เพลงต่อเนื่องกันด้วยนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับและสำหรับในชั่วโมงนี้ต้องก็มีข่าวดีมากๆมาฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับชาว Flex นะฮะรีบไปสะสมการฟังแล้วเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้เลยนะครับเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 เปย์ให้ทุกคนเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายคอนเสิร์ตนะครับห้ามพลาดเลยกับบัตร Enchanted Fresh 2026นะครับความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Buzz Because of You ไอชาย Bilkin และ Bogey Lion เป็นต้นนะครับส่วนใครที่เป็นสายช็อปก็ห้ามพลาดนะครับกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada นะครับเอาเป็นว่าใครยังไม่โหลดแอป Flex Connect นะครับโหลดฟรีนะฮะแล้วสะสมการฟังมาร่วมสนุกกันได้เลยครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: Indian Talk. Crop to play hit 1045 non-stop music 10 play hit 40 นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆจริงๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับซิงเกิลจากเย็นเต็ดนะครับกับเพลงตุ๋ยดุ๋ยนะครับก็เป็นเพลงที่ชื่อน่ารักมากๆเลยนะครับที่เขาเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องราวของคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เฟรนด์โซนนะครับหรือว่าแอบไปรักคนคนหนึ่งอยู่นะครับมาถ่ายทอดในมุมมองที่กวนมากๆแล้วก็สนุกสุดๆไปเลยนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ10โมงแล้วนะครับต้นก็ไม่แน่ใจว่าชาว Flex เนี่ยกำลังตั้งใจทำงานกันอยู่หรือเปล่านะครับบอกเลยว่าต้นชั่วโมงหน้านะฮะต้นมี3เพลงนี้จัดเอาไว้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ
1: Layout

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับและนอกจากความรักและคำบอกรักที่เรามีให้กับคนที่ห่วงใยแล้วนะครับอีกคำที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคำว่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่คอยดูแลและเคียงข้างกันเสมอมาเหมือนกับความตั้งใจของพี่มี่ปามี่และกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่อยากส่งต่อความรู้สึกดีๆนี้ให้กับทุกคนผ่านเพลงใจดวงน้อยนะครับซึ่งเพลงนี้พี่มี่และทีมงานตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนคำขอบคุณให้กับแฟนเพลงทุกคนที่ร่วมเดินทางกันมาตลอดนะครับลองแชร์เพลงใจดวงน้อยส่งต่อความรู้สึกดีๆนี้ให้คนที่คุณอยากขอบคุณนะครับขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่า

0: โร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: 104.5
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit 45 นาที
1: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากแก้มวิชญานีนะครับกับเพลงหัวใจปลอดภัยดีนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับมาทีมด้วยนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะใครที่เป็นทาสแมวนะครับยกมือขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีผลวิจัยออกมานะครับว่าประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นประเทศที่เลี้ยงแมวเยอะมากๆนะครับโดยสามารถติดอันดับที่5นะครับของประเทศที่มีอัตราการเลี้ยงแมวสูงที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็ติดอันดับที่3ของเอเชียด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก Sea Asia Stat นะครับโดยมีสัดส่วนผู้เลี้ยงแมวถึง 42% ของผลสำรวจเลยนะครับโอ้โหก็ถึงว่านะฮะคนรอบตัว FJ ต้นเนี่ยเลี้ยงแมวกันเกือบทุกคนเลยนะครับก็ไม่น่าแปลกใจนะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยติดอันดับประเทศที่เลี้ยงแมวมากที่สุดในโลกนะฮะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOช่วยคุณได้ทุกการเดินทางครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: ตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

ิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะสำหรับคนที่ยัง move on ไม่ได้นะครับไม่ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานขนาดไหนนะครับเราก็ไม่สามารถลืมเขาคนนั้นได้สักทีหนึ่งนะฮะซิงเกิลจากบีมวรนันท์นะครับกับเพลงห้ามน้ำตานะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20

0: 10S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: และสำหรับตอนนี้นะครับต้นก็มีเรื่องดีๆมาฝากชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากเริ่มออมวันนี้นะครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนกลับมาฟังเพลงพอเพราะกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ
2: Pit

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
4: ว้ายกรอบกรอบ
3: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: างจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music

0: จัดให้เอาใจนนแฟมกันหน่อยนะครับซิงเกิลจากนนทนนนะครับกับเพลงกลัวลืมนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับโยบอยทีเจด้วยนะฮะเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อแล้วนะครับทุกคนยังคงอยู่กับ FJ ต้นนะครับผ่านมาครึ่งทางของวันนี้แล้วนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่8โมงเนาะและต้นก็ยังคงอยู่กับชาว Flex ทุกคนต่อไปนะครับยาวๆกันไปเลยจนถึงบ่าย2ของวันนี้นะฮะก็มาแทน FJ Pluster ของเราด้วยนะครับและเหมือนเดิมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับขอเพลงแนะนำเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่า

0: ตัน RCP Circle จีฟ Lady ปลางโมบายนนทนนโอบนิธิพิกซี่ภูกริตินพาเวลนาเลศเพนท์แพรซันริสานาริสาลูฟท็อปซาร่าซาโลล่าเตมีเดอะครอคับก็ติดตามไลน์อัพศิลปินทั้งหมดและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Facebook สยามฮาโลวีนและ Flex Connect แล้วมากรีดมาวีดให้สุดเสียงไปพร้อมกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์นะครับขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
6: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที14ตุลาคมนี้พบกับต้าอนาวินและยิว28ตุลาคมนี้พบกับ Summer Dress ฮาริกึมซาโบยและวง Late Night วงอินดี้จากไต้หวันบัตรราคา360บาทเท่านั้นที่ Lido Connect Hall 3กดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: Flex Lake Recommended

0: ำหรับใครที่ยัง move on ไม่ได้นะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจาก Level นะครับกับเพลง Not in the mood นะครับก็เป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกของคนที่มีบาดแผลจากความรักครั้งที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาเรานะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจในตอนนี้นะครับเพราะว่ายังคงเจ็บปวดแล้วก็ไม่มีอารมณ์ที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนใหม่นั่นเองฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended และตอนนี้นะครับบางจากพาความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาฝากกันอีกแล้วนะครับกับบางจาก E20S Evo ที่ตอกย้ำคุณภาพน้ำมัน E20 ที่ดีที่สุดนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดได้แก่ S Dual Purifier และ S Turbo Modifier นะครับที่ทำความสะอาดหัวฉีดได้ดีเยี่ยมเครื่องยนต์จึงเผาไหม้ได้สมบูรณ์ทำให้เครื่องยนต์เดินลื่นสะอาดแรงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evoมุ่งมั่นพัฒนาสูตรพิเศษเพื่อรองรับเทคโนโลยีสำหรับเครื่องยนต์ระบบ GDI หรือ Gasoline Direct Injection นะครับและยังใช้ได้ดีกับรถเบนซินทุกรุ่นจากการทดสอบกับเครื่องยนต์ระบบ GDI บางจาก E20S Evo มีประสิทธิภาพเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องยนต์ระบบ GDI ได้ 100% นะครับป้องกันสนิมการกัดกร่อนได้ในระดับ A Rating ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้นผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ำมันระดับยูโร5เป็นรายแรกในเอเชียลดมลภาวะจากการเผาไหม้ถ้าอยากเติมน้ำมันบางจาก E20S Evo สะดวกมากเลยนะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากก็ค้นหาปั๊มบางจากใกล้คุณได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศครับ Flex Flex
1: Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับชาว Flex ก็อย่าลืมหาอะไรมาทานกันด้วยนะครับพร้อมกับฟังเพลงเพราะๆที่ต้นจัดเอาไว้ให้ได้เลยนะฮะต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนกับ3เพลงนี้ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังเที่ยงได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากอินดิโก้นะครับกับเพลงถ้าฉันเป็นเขานะครับและถ้า FJ ต้นเป็นชาว Flex ทุกคนนะครับต้นก็จะรีบสะสมการฟังนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Flex Coin นะครับเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 เปย์ให้ทุกคนเต็มที่เลยนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายม่วนห้ามพลาดเลยนะครับรุ่นรับวอเชอร์จากร้านสิงคานอีสานอิซากายะนะครับร้านอาหารอีสานฟิวชั่นสไตล์อิซากายะใกล้ BTS อารีทางออก2นะครับกับเซตปีกไก่ยัดไส้ทอดพร้อมเครื่องดื่มมูลค่า 1,000 บาทนะฮะสามารถส่องเมนูและบรรยากาศร้านในคอนเซ็ปต์โซเชียลสเปซวิดอีสานโซได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางที่สิงคานอีสานอิซากายะนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายช็อปนะครับห้ามพลาดเลยกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada นะฮะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่โหลดแอป Flex Connect นะครับโหลดฟรีนะฮะแล้วสะสมการฟังมาร่วมสนุกกันตอนนี้ได้เลยครับ
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: Flex 104.5

ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากนนทนนท์นะครับกับเพลงฝืนตัวเองไม่เป็นนะครับและบอกเลยว่าชาวเฟล็กซ์ทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดนะครับชั่วโมงหน้าเรายังคงอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะครับอยู่กันไปจนถึงบ่าย2เลยนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: มาครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับก็จัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยตามคำขอนะครับกับ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะฮะกับช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากบลูพงษ์ธิวัฒน์นะครับกับเพลง You Give Me Butterflies นะครับเพลงนี้เนี่ยเขาก็ได้ร่วมงานกับน้องเต็นด้วยนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการประชุม IMF World Bank นะครับที่เขาจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับล่าสุดนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขาก็มีการประกาศนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์สิริกิติ์นะครับมี5เส้นทางนะฮะเส้นทางแรกนะครับก็คือบริเวณถนนสุขุมวิทนะครับตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตนะฮะไปจนถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งนะครับเส้นทางที่2นะครับคือถนนรัชดาภิเษกนะครับตั้งแต่แยกพระราม4นะครับไปจนถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งนะฮะเส้นทางที่3นะครับก็คือถนนพระรามที่4นะครับตั้งแต่แยกพระรามที่4ถึงแยกวิทยุนะครับเส้นทางที่4คือถนนวิทยุนะครับตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินนะครับและเส้นทางที่5ก็คือถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายเลยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องขับรถผ่าน5เส้นทางนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ช่วยหลีกเลี่ยงกันด้วยละกันนะครับและต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love Song 16ปีนี้นุ้งแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทลลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์

0: ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ปล่อยเพลงข้างรักออกมาได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับโอบนิธินะฮะกับซิงเกิลล่าสุดเจ้าของรอยยิ้มนะครับก็เป็นเพลงที่พูดถึงการที่เราเนี่ยแพ้ทางให้กับรอยยิ้มของคนที่เราชอบนะครับยิ้มทีไรเนี่ยโลกทั้งใบก็ดูสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะฮะ F7 ตอนเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และสำหรับตอนนี้นะครับก็ใกล้จะบ่าย2แล้วนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วด้วยนะฮะ6ชั่วโมงเนี่ยผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับวันนี้เราอยู่กันมาตั้งแต่8โมงเช้านะครับมาจนถึงตอนนี้เลยนะฮะเดี๋ยว FJ ต้นนะครับขอส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นมาดูแลชาว Flex ทุกคนกันต่อนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วฮะหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด6ชั่วโมงในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุก

มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะFlex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที

0: ซิงเกิลจากศิลปินสุดฮอตที่แฟนๆนี่เขาเหนียวแน่นมากๆเลยนะแล้วก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่สู้แฟนคลับจนบางทีแฟนคลับสู้กลับไม่ไหว งานจากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับหนุ่มเจฟซาเตอร์นะฮะ Time Flies นั่นเองแล้วก็ล่าสุดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมามีการประกาศแล้วว่าปีหน้าเจอกันที่ราชมังคลากีฬาสถานแน่นอนเตรียมตัวได้เลยนะครับแต่ว่าความน่ารักของนนท์นะทุกคนคือก่อนหน้านี้มันก็มีคลิปออกมาพูดถึงนนท์จะไปจัดคอนเสิร์ตที่ราชมังหรือเปล่าแฟนๆก็บอกว่าไม่เอามันร้อนนู่นนี่นั่นนนท์แล้วพอนนท์ประกาศว่าจะไปจัดคอนเสิร์ตราชมังนะครับประโยคแรกที่นนท์พูดกับแฟนก็คือว่าคอนปีหน้าร้อนหน่อยนะโอ้โหนี่คือความน่ารักที่นนก็มีให้กับแฟนๆนนแฟมเสมอมาเลยนะฮะเอาล่ะจะไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับผมมาสแตนบายเรียบร้อยมาอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ไม่เจอกัน2วันคิดถึงจังเลยวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับเป็นยังไงบ้างเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันมาเต็มที่เลยใช่ไหมหลายๆคนลุ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุมีการประกาศว่าเสาร์อาทิตย์จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในกรุงเทพแต่โชคดีที่มันไม่ตกลงมาทุกคนถือเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะโอ้โหเต็มฟีดหมดเลยคนที่ไปดูคอนเสิร์ตของ The Weeknd ที่ราชมังก็ลุ้นกันไปแต่ฝนไม่ตกลงมาแบบนี้ก็ดีแล้วแต่ไงก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับคุณเห็นข่าวที่ฉะเชิงเทรายังน้ำท่วมหนักอยู่เลยก็ให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับวันนี้ใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมบ่ายๆวันจันทร์นะฮะอาจจะ Work From Home หรือว่าทำงานที่ออฟฟิศหรือว่าขับรถอยู่ก็ request กันมาเลยที่ App Flex Connect นะครับ
1: 1045 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: ส่วนช่วงนี้อยากชวนชาวเฟล็กซ์มาเปิดโหมดความหลอนด้วยการใจกลางสยามสแควร์นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะฮะกับเฟล็กซ์ 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่รับรองว่าใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครเตรียมตัวให้ดีมาสนุกกันได้เลยที่สยามสแควร์ศิลปินเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอมแบดดี้ซีครีมสวงวาดยานินเฟวิกโฟกัสยานินเจลบอยส์ทูกล้าพันดีนะครับลาลาเต้มีผู้มิกแม็กนิรินเพอร์เซสพร็อกซี่สมุยแสนดีซาวเวอร์ซอสตีตี้นิชาพัฒน์วิสแล้วก็ติดตามไลน์อัพศิลปินทั้งหมดได้รายละเอียดต่างๆนะฮะที่ Facebook ของสยามฮาโลวีนแล้วก็ Flex Connect 3วัน3คืนนะครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้คือบอกเลยว่าสนุกแน่นอนที่สยามสแควร์นี่แหละงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยนะครับเอสโคล่าเกิดมาซากล่าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมุตโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมุตโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมุตโต

0: ุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมB and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทางFlex Lake Recommended

0: ในวันที่เราแพ้ให้กับความรักนะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องเศร้าเสมอไปนะครับติดตลกก็ได้ทุกคนนะฮะใครที่เคยเป็นคนคุยที่ไม่ได้คุยคนดีที่เธอไม่ได้เคยเลือกนะครับหรือว่าเป็นคนที่ทุ่มเทจนหมดหน้าตักแต่สุดท้ายเนี่ยได้แค่สถานะเพื่อนเป็นแค่เฟรนด์ของเขาเท่านั้นเพลงนี้คือเพลงที่น่าจะเข้าใจความรู้สึกของคุณได้ดีเลยตุ้ยดุ้ยลูเซอร์ซิงเกิลจากวงอินดี้วงนี้นะครับเย็นเต็ดเอามาส่งท้ายชั่วโมงแรกกันกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: ชั่วโมงหน้าก็ยังมี FJ ญี่ปุ่น1คนตรงนี้รอทุกคนอยู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาสเตจูนกันต่อแน่นอนสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
3: ์ว้ายกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
4: ์ Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที14ตุลาคมนี้พบกับต้าอนาวินและยิว28ตุลาคมนี้พบกับ Summer Dress ฮาริกึมซาโบยและวง Late Night วงอินดี้จากไต้หวันบัตรราคา360บาทเท่านั้นที่ Lido Connect Hall 3กดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
5: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit
3: 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: กลัวความเสียใจซิงเกิลจากสรันฟีเจอริ่งกับแพรไพลินนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ปรบมือให้กับ10เพลงต่อเนื่องของเราแล้วก็ให้กับวันที่อากาศดีๆอีก1วันด้วยนะครับอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2แล้วนะ วันนี้หลายๆคนนะครับพนักงานออฟฟิศหลายๆที่เนาะให้ work from home ได้แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับตะเลิกอีก14 15ก็ work from home กันนะครับ16เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษก็เรียกว่าหลายๆคนนะครับหยุดยาวกันทั้งอาทิตย์เลยทีเดียว นอนยิ้มกันเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทุกออฟฟิศทุกบริษัทเนาะอย่างที่หลายๆคนเห็นในข่าวไปแล้วนะครับช่วงวีคนี้มีการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์กลางประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เลยมีการประกาศขอความร่วมมือ Work From Home จากบริษัทบางบริษัทนั่นเองนะฮะเอาล่ะใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมชั่วโมงนี้ request กันมาได้ต่อเนื่องเลยนะที่ Flex Connect ของเราขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
0: Flexlink recommended.
3: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ไอ้น้ำตาเนี่ยบทมันจะไหลบางทีก็ไหลออกมาไม่รู้ตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มันห้ามไม่ได้ด้วยเนาะคือมันเป็นอินเนอร์มันเป็นความรู้สึกของเราที่มันออกมาจากข้างในแล้วก็มีการระบายออกมาห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่นะฮะและนี่คือซิงเกิลจากบีมวรนันท์กับห้ามน้ำตาส่วนญี่ปุ่นก็มีหนึ่งเรื่องที่ห้ามไม่ได้เหมือนกันก็คือห้ามไม่ให้รักชาวเฟล็กซ์ยังไงล่ะ ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flexlink Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ส่วนตอนนี้ใครที่ฟังอยู่นะฮะแล้วก็มีไอเดียเจ๋งๆที่อยากเปลี่ยนชุมชนให้ยั่งยืนฟังทางนี้เลยครับกลับมาอีกครั้งแล้วกับ Spark Hack Season 2โดยกลุ่มปตท.ภายใต้แนวคิด Sparkling the Possibility ยั่งยืนทำได้ปีนี้นะฮะเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่อายุ 18-35 ปีรวมทีมกันมาได้เลยนะ 3-5 คนมาร่วมกันระดมไอเดียแล้วก็สร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนใน4พื้นที่เป้าหมายครับก็จะมีเชียงใหม่ชลบุรีศรีสะเกษแล้วก็สงขลางานนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ประกวดไอเดียบนกระดาษนะครับแต่ว่ายังมีโอกาสต่อยอดต่อไอเดียสู่การลงมือทำจริงด้วยและร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 380,000 บาทครับผมเพื่อเป็นการไปต่อยอดโปรเจกต์ให้เกิดขึ้นจริงนะฮะโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง24ตุลา2569นี้เท่านั้นใครที่สนใจมาร่วมเปลี่ยนโลกไปด้วยกันสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สมัครได้ที่ Facebook ของ PTT News นะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: บ่าย 3:56 นาทีนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมมูดไหนอารมณ์ไหนรีเควสต์กันมาได้ช่วยเลือกเพลงกันหน่อยนะฮะที่ Flex Connect ของเราส่วนชั่วโมงหน้ากลับมามีเพลงของ AB Normal มารออยู่แล้ว
2: อยาก

0: ตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวนะฮะอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: กลิ้น
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: ความรักที่มันจบลงโดยที่ยังมีอีกฝ่ายยังรักอยู่เนี่ยนะครับก็จะต้องมีคนที่เจ็บเสมอมีคนที่ยังคิดถึงอยู่เสมอเลยนะฮะได้แต่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะและนี่คือซิงเกิลจากแจ็คกี้จักรินนะครับไม่เป็นไรจริงๆส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เอาละครับชาวเฟล็กซ์ชั่วโมงนี้ปุ่นก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยสำหรับชาวเฟล็กซ์โดยเฉพาะเลยนะฮะอยากจะให้รีบสะสมการฟังผ่านแอป Flex Connect ของเราแล้วก็เปลี่ยนเป็น Flex Coin นะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ย Flex 104.5 เรียกว่าเปย์ให้แบบเน้นๆจุกๆกันเลย wow. ไม่ว่าจะเป็นสายคอนเสิร์ตนะครับห้ามพลาดกับบัตร Enchanted Fest 2026ความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินแน่นอนนะครับอย่างน้องๆ Buzz Because of You I Shineหนุ่มบิลกินแล้วก็โบกี้ไลออนด้วยส่วนใครคนไหนที่เป็นสายช็อปแม่มันชอบช็อปเหลือเกินห้ามพลาดเลยนะฮะกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada เอาเป็นว่าใครยังไม่มีแอปยังไม่โหลดแอป Flex Connect รีบไปดาวน์โหลดกันไว้โหลดฟรีนะฮะแล้วก็สะสมการฟังอย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex recommended this week Mass on taste Don't judge meติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
5: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ชื่อว่าทุกคนแหละก็อยากจะใช้เวลากับคนที่เรารักให้ได้มากที่สุดนะฮะลองมองสิ่งธรรมดาที่มันอยู่รอบตัวเราให้มันพิเศษขึ้นอีกนิดแล้วคุณก็จะมีความสุขมากๆเลยเพราะบางทีนะครับการที่เราได้อยู่กับเขาได้แค่แบบไปเดินเล่นกินข้าวด้วยกันหรือว่ากลับบ้านไปแล้วเจอคุณพ่อคุณแม่รออยู่เนี่ยมีใครสักคนนึงคอยรับฟังเรื่องเล็กๆในแต่ละวันก็เป็นความทรงจำที่มันมีค่ามากกว่าที่เราคิดแล้วนะฮะงานจากเหมือนพลอยกับซิงเกิลนี้โลภหรือว่า More และนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ใกล้จะ5โมงกันแล้วนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับยังไม่ไปไหนแน่นอน

ี๋ยวกลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปฟังกันปุ่นก็มีเรื่องราวมาชวนให้คิดกันนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าชาวเฟล็กซ์คนไหนเคยลองถามตัวเองดูหรือเปล่าว่าเราจะกล้าออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่มีความมั่นใจนะครับว่าจะมีใครคอยดูแลในวันที่ล้มลงยิ่งบางทีเนี่ยโรคภัยก็มาในวันที่เราคาดไม่ถึงด้วยนะเพราะฉะนั้นการมีคนคอยเคียงข้างเรื่องสุขภาพจึงสำคัญที่สุดเลยนะฮะนี่คือเหตุผลที่กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจับมือร่วมกับพี่มีพี่ป่ามีนำความใส่ใจมาเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงมอบความห่วงใยผ่านเพลง

0: งใจดวงน้อยเพลงเมื่อกี้นี้เลยเพื่อเป็นการตอกย้ำนะครับว่าเราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคียงข้างและดูแลคุณในทุกย่างก้าวให้ทุกคนกล้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมั่นใจในทุกช่วงวัยเลยทีเดียวขอบคุณด้วยนะครับ plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน life protect plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: flex next hour โดย plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน life protect plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์กเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์กหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ก It's not just a cookie it's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: กอกเรียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้ยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

ไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอน

0: ีละน้อย Little by Little จาก Hers นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เอาล่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับมาอยู่ดูแลชาว Flex and FJ Sen เพราะว่า Sen ยังไม่กลับจากเกาหลีจากกรุงโซลเลยทุกคนแฮปปี้มากๆเลยนะฮะก็อยู่ด้วยกันวันนี้วันจันทร์เย็นวันจันทร์ที่12ตุลาคมอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยที่ Flex Connect ของเราเป็นยังไงบ้างการจราจรเย็นวันจันทร์แบบนี้ที่หลายๆเส้นก็รถติดเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาแหละแต่อาจจะไม่ได้ติดเท่าวันจันทร์ทั่วๆไปที่ผ่านๆมาเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็ work from home กันบ้างวันนี้หรืออาจจะลาเพิ่มวันนี้เป็นหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเลยเพราะพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยเนาะยังไงก็นี่นะครับขับรถอยู่รถติดก็ขับรถดีๆแต่คุณจะไม่เหงาแน่นอนมีเพลงให้ฟังกันตลอดเลยทีเดียวยังไงช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: และงานนี้ไม่อยากให้ชาว Flex พลาดกันจริงๆนะครับผม wow. อยากชวนทุกคนเนี่ยมาเปิดโหมดความหลอนด้วยกันกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนครับผมก็เป็นเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยใจกลางกรุงเทพมหานครที่สยามสแควร์นี่แหละครับผมศิลปินต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตัน RCP นะฮะ Circle พี่จี๊บ Lady Brang Mobile นนทนนโอบนิธิ Pixie ภูพาเวล Pen Prayer Sun ริสานริสา Rooftop Sara Sorola เตมี The Crow Clubแล้วก็ยังมีอีกนะครับติดตามไลน์อัพศิลปินทั้งหมดได้ใครขึ้นวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างเดี๋ยวจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างแน่นอนรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกันได้ตลอดเลยนะฮะที่ Facebook ของสยามฮาโลวีนแล้วก็ Flex Connect ของเรา3วันเหมือนเดิม30ตุลาถึง1พฤศจิกายนที่สยามสแควร์นะครับก็ตรงวันด้วยนะปีนี้31ตุลาเนาะอยากจะให้แต่งตัวกันมาแบบจัดเต็มได้เลยคอสตูมต่างๆนานานะฮะเพราะว่าศิลปินก็จะแต่งตัวเป็นคอสตูมกันมาด้วยนะลองมาประชันกันว่าระหว่างแฟนๆกับศิลปินใครจะเป็นฝ่ายชนะเอาล่ะครับงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยนะฮะเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
2: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ซิงเกิลใหม่จากหนุ่มเจมินายเอามาฝากการทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้กับไม่มีวันแฟร์จาวซึ่งเจมินายก็มาร้องเพลงนี้ให้พวกเราฟังแบบสดๆไปแล้วที่ Flex Talk นะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะลองไปดูย้อนหลังกันได้เลยทาง YouTube แล้วก็ Flex Connect ของเราโอ้โหวันนี้ผมสัมภาษณ์คือสนุกสนานมากๆเลยนะครับผมเอาล่ะตอนนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วก็เติม E20 อยู่แล้วนะครับขับรถเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์กับบางจาก E20S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Duo Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรนะครับแล้วก็เป็นรายแรกในเอเชียด้วยที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วก็ไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ช่วงนี้ผมก็มีแคมเปญจากธนาคารออมสินมาฝากกันด้วยนะครับธนาคารออมสินให้คุณได้มากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะฮะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกด้วยได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราไปเคารพธงชาติกันแป๊บเดียวกลับมาเจอกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจใน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปต FM 104.5 MHz นำเส

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ดให้ฟังตามรีเควสเลยนะฮะที่มีชาวเฟล็กส่งเข้ามาทางแอปเฟล็กส์คอนเนคของเราเป็นงานจากสมเกียรติขอวอน2นั่นเองนะครับส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่เฟล็กส์ 104.5 เป็นยังไงบ้างชาวเฟล็กส์ตอนนี้ถึงที่หมายกันหรือยังหรือว่ารถติดอยู่ที่ไหนกันครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีเส้นทางที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเนื่องจากการประชุม IMF World Bank 2026นะครับในช่วงวีคนี้12-18ตุลาคมเนี่ยหลายเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นถนนสุขุมวิทนะฮะใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกถนนรัชดาภิเษกนะครับแยกอโศกถึงแยกพระราม4มีถนนพระราม4ก็จะตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกวิทยุนะครับถนนวิทยุก็จะตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินแล้วก็ถนนดวงพิทักษ์ตลอดทั้งสายเลยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงกันเล็กน้อยนะครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะไปติดขัดอยู่แถวนั้นกันได้เพราะว่าเรามีโอ้โหแขกต่างชาตินะครับที่มาเข้าร่วมประชุมกันเนี่ยจากทั่วโลกเลยทีเดียวและเขาว่ากันว่าจากการประชุมครั้งนี้นะฮะจะมีเงินสะพัดไหลมาเข้าประเทศเราเนี่ย 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทุกคน
1: wow.
0: ไปหลากหลายวงการแวดวงมากๆทั้งการท่องเที่ยวที่พักอาศัยนะครับร้านอาหารต่างๆนานาก็เป็นหนึ่งงานดีๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพในบ้านเราเนาะเราก็ต้องทำตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีกันด้วยนะครับ
2: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
4: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: เขาเรียกว่าแพ้ทางให้กับรอยยิ้มนะเจอกันหรือยังชาวเฟล็กซ์หนึ่งคนที่เวลาหันมายิ้มให้เราทีไรนะครับใจละลายใจโอ้โหใจฟูทุกทีเลยนี่คือหนึ่งงานจากหนุ่มสุดเท่ที่ก็คลั่งรักที่ทุกคนก็รู้กันดีนะครับหนุ่มโอบนิธิกับซิงเกิลใหม่เจ้าของรอยยิ้ม Brightest Sky และยังมีความพิเศษของเพลงนี้อีกก็คือตัว MV นะฮะได้ T แล้วก็ Wave เป็น2นักแสดงดาวรุ่งมาแรงเลยนะครับมาถ่ายทอดเคมีที่มันกลมกล่อมดูแล้วก็คือต้องยิ้มตามอ่ะคือต้องฮอปเลยนะครับเป็นตัวแทนความน่ารักแล้วก็รอยยิ้มของเพลงนี้อย่างแท้จริงเลยลองไปหาดูกันได้ส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: มาอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้ 6:57 นาทียังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะสเตชั่นกันที่นี่ Flex 104.5 ใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมระหว่างที่ขับรถกันอยู่ยังไม่เลิกงานนะครับก็ Request กันมาได้ตลอดที่ App Flex Connect ของเราส่วนชั่วโมงหน้าผมมีซิงเกิลจากหนุ่มฮอตคนนี้มาฝากกันด้วย

0: แล้วก็มี1เพลงที่เป็นตัวแทนของคนรอนะฮะงานจากมีนฟีเจอริ่งไทยจาก Buzz Because of You I Shine ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี To Hold You เดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะครับกลับมาเจอกันนะฮะและสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola

0: ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

วันนั้น If I งานจาก Your Boy TJ featuring กับเล็กรัชเมธนะฮะสำหรับชั่วโมงนี้ก็มีกิจกรรมสนุกๆของฟรีมาบอกชาว Flex กันด้วยซึ่งใครที่ฟังผ่านแอป Flex Connect ของเราเนี่ยทำถูกต้องเลยนะครับผม สะสมการฟังแล้วสามารถเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้เพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 ของเราเปย์ให้ทุกคนแบบเต็มที่แน่นอนใครที่เป็นสายม่วนห้ามพลาดเลยนะครับลุ้นรับวอลเชอร์จากร้านสิงคานอีสานอิซากายะก็เป็นร้านอาหารอีสานฟิวชั่นสไตล์อิซากายะนะครับอยู่ใกล้กับ BTS Arena ทางออก2ร้านคือแบบว่าใหญ่โตหรูหราอลังการกับเซตปีกไก่ยัดไส้ทอดพร้อมเครื่องดื่มมูลค่า 1,000 บาทครับผมแล้วใครสนใจสามารถลองไปส่องเมนูแล้วก็บรรยากาศร้านในคอนเซปต์โซเชียลสเปซวิดอีสานโซได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยนะครับที่สิงคานอีสานอิซากายะส่วนใครที่เป็นสายชอบห้ามพลาดเลยนะฮะเรามีโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada เอาเป็นว่าใครยังไม่มีแอปยังไม่ไปโหลดดาวน์โหลดฟรีโหลดกันตอนนี้เลยแล้วก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: มาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องกันเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะถึงบ้านเรียบร้อยหลังจากทำงานกันมาทั้งวันนะครับผมก็เติมความสุขเติมรอยยิ้มให้กับตัวเองได้นะอาจจะหาซีรีส์ดูฟังเพลงเพราะๆใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยนะฮะแต่สำหรับงานนี้อยากให้ทุกคนมาเติมเหมือนกันเป็นการเติมความหลอนครับผมใจกลางสยามสแควร์เลยนะไม่อยากให้พลาดจริงๆกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดเลยอันดับ1นะครับในประเทศไทยใจกลางกรุงเทพกันเลยนะฮะที่สยามสแควร์นี่แหละศิลปินเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ข้าวขวัญบูมสหรัฐหนุ่มๆเด็กซ์นะฮะไดมอนด์นรกรกู๊ดมูด IG คิสเมดเลเวลมาง Sugar and Spice Taste Ticker ใครอยากรู้ว่ามีศิลปินคนไหนอีกติดตามไลน์อัพทั้งหมดแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ของสยามฮาโลวีนแล้วก็Flex Connect ได้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีนะ3วันเหมือนเดิม30ตุลาถึง1พฤศจิกายนที่สยามสแควร์แต่งตัวกันมาจัดเต็มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะฮะงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gel Aloe ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันๆขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยEscola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันๆขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: Flex Lake Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: แน่นอนแหละเวลาที่เราคิดถึงใครบางคนนะครับคนที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันแล้วไม่มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันเขาอาจจะไปอยู่กับใครคนใหม่คนที่ดีกว่าเรา นะฮะเราก็มักจะย้อนถึงความทรงจำเนาะน้ำตามันก็จะไหลออกมาโดยที่บางทีไม่รู้ตัวเลยนะฮะซิงเกิลจากบีมบรนันห้ามน้ำตาส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ใกล้จะ3ทุ่มกันแล้วนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อแน่นอนจัดเพลงเอาไว้เรียบร้อยยังไงขอเอาใจวัยรุ่นตอนปลายวัย30อัพกันหน่อยแล้วกันนะ

0: มีหลายเพลงเลย10เพลงต่อเนื่องกันในต้นชั่วโมงหน้านะครับ10 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ใครที่ยังไม่ง่วงก็ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับญี่ปุ่นต่อเนื่องได้เลยนะฮะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตFlex Recommended This Week จำได้ว่าลืมวิลเลียม

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

ใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสัก

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: กี่หมื่นครั้งที่ตกหลุมรักคนเดิมหนึ่งงานเพราะๆจากมาร์คคริสนะครับจาก Buzz Because of You I Shine นั่นเองวีคที่แล้วปุ่นได้มีโอกาสไปดู Sunray Showcase นะครับก็จะมีเนี่ยน้องๆวง Buzz มี Dice Blue Dice Rain นะครับแล้วก็มีน้องใหม่ๆด้วยคือบอกเลยว่าแต่ละวงเนี่ยโอ้โห potential ความสามารถคือต้องยกนิ้วให้จริงๆและเดี๋ยวปีหน้าคอนเสิร์ตใหญ่ของน้องๆวงบัสนะครับจะจัดขึ้นที่สนามสุพัชราไสคือปังกว่าเดิมอีกทุกคนเดี๋ยวต้องรอติดตามได้เลยนะฮะเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 3ทุ่มกว่าๆแบบนี้ยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้หลายๆคนก็ออกไปทำงานกันมาหรืออาจจะ Work From Home ก็เป็นได้แต่พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองได้หยุดพักผ่อนกันอีก1วันแล้วทุกคน
1: wow.
0: เอาล่ะก็เดี๋ยวอยู่กันต่อเนื่องยาวๆถึง5ทุ่มนะครับวันนี้ใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยที่ Flex Connect ของเราขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณ

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

Not in the mood นะฮะและนี่คือ title track จากน้องๆ Level ก็เป็นหนึ่งเพลงจากอัลบั้มแรกเลยนะครับที่มีชื่อว่า Mood นะฮะโอ้โหเพลงนี้ก็เป็นแบบฮิปฮอปจังหวะหนักๆ นะครับเป็นเพลงที่เล่าความรู้สึกของคนที่อาจจะมีบาดแผลจากความรักครั้งเก่าแล้วก็ไม่พร้อมจะเปิดใจเพราะว่าตอนนี้มันยังทำไมฮะมันยังเจ็บมันยังปวดอยู่เลยแล้วก็ไม่มีอารมณ์ที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครจริงๆต้องบอกว่าผมสัมภาษณ์น้องๆไปเมื่อวีคที่ผ่านมานะครับโอ้โหสนุกสนานมากๆคือในอัลบั้มนี้มีทั้งหมด7เพลงด้วยกันแต่ละเพลงก็จะมีมูดของตัวเองรับรองว่าถ้าเกิดทุกคนได้สัมผัสทั้ง7เพลงนะครับจะรู้จักน้องๆเลเวลมากขึ้นอย่างแน่นอนส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้เลยกับ Flex Recommended Flex Recommended พูดถึง Flex Talk นะฮะก็เลยอยากจะมาอัปเดตคิว Flex Talk Week นี้กันหน่อยเดี๋ยววันพุธที่14ตุลาเตรียมตัวได้เลยเป็นความปังระดับตัวมัมนะครับอย่าง Lego ระพีพงจากวง Lycan ครับผมเมมเบอร์สุดฮอตเลยนะที่มาพร้อมกับเสน่ห์แม่แพรวๆนะครับแล้วก็ไลท์เต้นไฟลุกสะกดสายตาทุกคนแน่นอนเป็นผลงานโซโล่เดี่ยวสุดจึ้งนะครับกับซิงเกิลไม่รวยไม่คุยติดตามเลยแล้วก็พฤหัสที่15ตุลา Time is ticker ticker ticking baby เวลาไม่คอยใครนะครับและโชคชะตาก็นำพาให้พวกเธอมาเจอกันเปิดบ้านต้อนรับความสดใสคูณ5เลยนะจาก5สาวกิร์ลกรุ๊ปที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองที่สุดในนาทีนี้นะครับนำทีมโดยพรูพิมย่าพันช์เอมี่แล้วก็แพรวพิมจากวง Kissmade

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: ก็เคลียร์เคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10.45 Non-stop music

0: ิงเกิลจาก Clear X กับแบงค์ปรีตินะฮะตัวร้ายเปิดให้ฟังตามรีเควสต์เรียบร้อยกันแล้วใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เผลอแป๊บๆอยู่กันชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในคืนวันจันทร์แบบนี้นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะใกล้ง่วงเต็มทีแล้วเดี๋ยวจะต้องเข้านอนกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปนอนบุญมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยสำหรับชาว Flex โดยเฉพาะเลยนะฟังผ่านแอป Flex Connect ของเราสะสมการฟังนะฮะแล้วเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้เลยเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 เนี่ยโอ้โหเปย์ให้ทุกคนแบบเต็มที่มากๆเลยใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตนะครับเรามีบัตร Enchanted Fest 2026มาแจกกันด้วยก็เป็นความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินนะอย่าง Buzz Because of You I Shine หนุ่มบิลกินแล้วก็โบกี้ไลออนอีกด้วยส่วนใครคนไหนที่เป็นขาช็อปเป็นสายช็อปนะฮะห้ามพลาดเลยกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada คือเอาเป็นว่าใครยังไม่มีแอปเนี่ยรีบไปโหลดกันเลย Flex Connect นะครับดาวน์โหลดฟรีแล้วก็สะสมการฟังแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะฮะ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทาง
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5

0: ที่เราจะทำอะไรไปเราต้องคิดถึงผลที่ตามมาก่อนว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันไปทำร้ายใครหรือเปล่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ทำร้ายตัวเราเองนะครับมันก็ต้องไม่ทำร้ายคนที่รักเราอีกคนนึงเหมือนกันนะส่งท้ายกันในคืนนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ใกล้จะ5ทุ่มเต็มทีนะครับยังไงเดี๋ยวก็ส่งทุกคนเข้านอนตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะขอบคุณชาวเฟล็กซ์มากอยู่เป็นเพื่อนกันมาแต่ยังไงถ้าเกิดใครยังไม่ง่วงนะครับปุ่นก็ไม่ลืมจัดเพลงเอาไว้เรียบร้อยต้นชั่วโมงหน้านะฮะ

0: ายเพลงเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 คืนนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมพรุ่งนี้พักผ่อนเต็มที่อีก1วันเนาะวันหยุดส่วนใครที่อยากฟังเพลงเพราะก็อย่าลืมนะฮะกลับมาเจอกับญี่ปุ่นได้เลยพรุ่งนี้บ่าย2เวลาเดิมของเราวันนี้ไปก่อนแล้ว Good Night นะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับผมสมุยวันนี้ผมปล่อยเพลงใหม่สาย Say Yes อยากชวนทุกคนมาฟังมาสายไปด้วยกันนะฮะฝากผลงานผมด้วยครับ

0: The Night is Frozen ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออนมัสต์บีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน You Are Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที14ตุลาคมนี้พบกับต้าอนาวินและยิว28ตุลาคมนี้พบกับ Summer Dress ฮาริกุมซาโบยและวง Late Night วงอินดี้จากไต้หวันบัตรราคา360บาทเท่านั้นที่ Lido Connect Hall 3กดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ส่งหาคนที่คิดถึง
1: ฮากาชิบไฮย
0: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
2: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie เอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: Flex Flex 104.5
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital

0: Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
8: ฮากาชิบไฮย
7: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
8: โอ้ I love it
7: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5